0: นึกว่าข้ามีโปรแตงโปรแตงดูอินดิส
1: น้าบลาคุณมีอะไรนะตาระ
0: มาปะ
1: คุณมุสตานะครับอังเอียงนะครับ
0: มาเกี่ยว
1: ว่าลังงตัยดาวตังนะตะปุเนีย
0: มาเกี่ยว
1: ตุ๊ดคุ้มตั้งสับังละเขาสมองตาวานงสิลสิจิกุกมังคาวบานัน
0: กูเห็บมาบักกะหาสิละ
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด